ไก่ทานที่หมูว่าละปักยุดอากุกะลีไก่อันบุกนานูอุชาบักยุดกะไฮฮินุดันอากุปิรมีมันลังนี่มุชาอักษาอารันตุกานิกุอากุอินไดสลาบิมมาตูบุนจนชาวไอนักกะอิงุชอิมุปังลูบุนปันดังลินได